0: สกะบ่เอ้ยเส้นน้ำบ่เอ้ยสารำบ่เอ้ยปังกะบ่เอ้ยสังมาข้าต้องข้าวรักกระอินว่าตามนัวเอ้ยยงสายโจเอเลียตามเลียตโจเลียที่เอ็มเลียตมองในรือเฮ้ยสายโจเอเนี่ยตามเงี้ยโจเนี่ยเอ็มลดเอ็มมองเอ้ยเฮ้ยสับปะรดไกรไกรนัวเอ็มยงสับปะรดไกรจ้วยมเนี่ยเนี่ยสายโยเอเลียตามเลียตในแล้วสับปะรดไกรจ้วยมเนี่ยเนี่ยฮ่ารักสัสมัดลันโดอุยมองรักสัสมัดลันโดครองอียามฮ่าละยิ้มทั่วเมืองยงฮ่าสายละยิ้มหัวห้องรักฮ่าสัสีบายลาดลาดเอ็มเอฮ่าสัสมบรัดมาจิกันยงรักสัสีบายลาดลาดสมบรัดมาจิกายเอ็มเจ้า
1: I'm going to go to the hospital.